0: ချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်เจซูมายติมาเร
1: อันเปียกมีคันอันลุงกิมเลาทูอันตาลังจุตินรําเคลทองกลาปอร์ปาริไทดันนักจูอันดอยดุพอร์นักตัวตูทองกลาปอร์ปาระเปโซมินเชมนักตัวไทเลาดิงินเลอันดิลมีปอลตอเรลนักดิงเลรํากิปทองกลาซอเฟลตูบูลปอลคาลินอรังลามินซอเลียสักดิงินคัลพีพีเอ็นเอมินอันดิลาซีจัดปะนีอันเชกอกเลาทูพีเอ็นเอลโอพีเอ็นเอลเอเซ็นทรัลคอมมิตี้ทุเรลนากะซิมเฟียงนักจาสัวเอ็นซีเอคัลกันหล่นเจ้าอีอดิกมีเรมไดนักช่างอ่ะกันกบดิงตินอันซิมทูปู่อมิวตาลุ่มเยาวีอภัยโชค PNLL PNLA ดินพุนินตัดมุ่นเนี่ยอันเทโนตีมีทูจูอดิกเลาทูเล่อเลมตัวมี NCA คัลกันหล่นนี่อดิกมีเรมไดนักช่างทาร์เป่าเดาแข่งนักกันเติลเป่ดิงตินพีเอ็นเอลโอพีเอ็นเอลเออินจ้าอันสวาซีฮีอันจะสวามีจูเมนิไลขัดยินนิไลงาเตียงนิงาไรอันตัวมีเซ็นทรัลคอมมิตี้เลาหลักเปรียดรินไพท้องที่เล็กกุมกุลหลวนเรียดเทนูเมนิไลสระอินยาจ้าอันสวามีซีมีติงนักกะเฮาตูเฮาตูสังเลเซ็นทรัลคอมมิตี้ปอลทอนกิมสตินอันกายอตุอิรำเคลทูรำตินหุ่นปอลคัลทาเตนเรียลคอมินไม่ลำหนัดวนนักดิงเล่รัวนักปอลคัลมีปีเนนอันซิมเฟียงอตุเชีย ISP มียไม่รีพอร์ตจวินทุทั้งเทรนคาตา PNLA จัดปัญหาทีมงานมีและบูมูจีโคโอกาเฮาฮามี PNLA และบูมูจีคนตุริงเฮาฮามี PNLA ดินอันตาลังมีฮีอดิกเลาดิน PNLA อินอันซิม PNLA ดินมุนินคนโอกาคุมมินเตงและนายยิสุเตปฐุมจู PNLOE ชำทอกดานปอลอัมปาบัลรวงะทองนี่และกุมกุลลวนลีกุมออกตุบาร์คลายสินปอลกอมินกันสวาเจ้าอสีตินอันซิมอันมาคลินอรลายดิงมีคอนเฟรนซ์ลองะอายุคางวงควยนะดิงรวงะ PNLO PNLA จูปอลกอมปะคตาจัดปะคัดอสีทูอันซิมเฟียงิทุทังละตูปอลคลินดิกลาวีอันงานมีปอลเรมสักดิงินอันเงินฟอนจุยลายา PNLO PNLA คลินราลชางอีNCA มินเลมเรมไดนักนตรวนซาเตนอันหลนี้ Federal Democracy รำทารดินนักเลอดิกมีเรมไดนักตัวดิงชังทารเป่าดงแข่งนากะอันเตลเปดิงทูอันซิมรัลเกียนมีปีปอลชังอะมีหลายโซนรวนนักบอมนักปอลงะไทยนักเลดาวแข่งนักซาเตไอโอไทยตูอังเฮนมีช่วยนักประคัดประสวกไทยนักดิงชังอะคัลพูดจะจินกันเตลดึงอาศิตินอันเทตเตอร์อดังทุลาปอลทอนเอปริลนิคุลฮวนลีและนิคุลฮวนงานียะราช่างกุดหน่วยบูอังดินเฮาฮาอิน PNO PNA B2 Set ปอลจูซีอาร์โอปอลทอนตองอินมุนมีปีปอลมังอินคนจานเละอามิลายปอลจูเชียมชัยอันระอับตินบูมินอันตาลังจุตินเชียมชัยอันอับนูลุงกิมนักเวกินส่งเตลสอมรกเลปะขัดจูดิกเลาเซตินอันกายอันช่วยทุเละจุตินอันบูมตินอันไทนูคนจานเตลินอดังส่งเตลปอลจูPNL B2 sit to Kapin, PNLO PNLA Nena, Unrebel Tin Ansim, Kuntan Telin Pol Kom Sung Tel Poli Nun Nak Shang, Hum Him Nak Le, Pao Avoy Ni Nak Dao Teng Nak Mai Bal Ter Lao Ding In, PNLO Kalin Duan Vau La In, Kan Kil Khoi Ding Tin Ansim Asi, Atu Kan Lao Than Mi Thutang Pol Chu, MCDM Thutang Latu Poli Kwan Mi Asi, Arak Ngai Tu Dudu Minan Zate Para Kan Mi.

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูดิ
1: ด้วยผมว่าโอจิมอนได้ดีแล้วได้ซ้อมดีแล้วที่ไหนเนาะเอาดีอย่างเดียวได้เอาเว้ยได้ว่ะไม่ต้องมาลงไป
2: ที่ก็มันที่ไหนเนาะแค่เจ้าสาวนะเข้ามา
1: ที่ไหนเนาะแค่ไหน
2: จะได้ยินเนาะ